0: ยสปาร์ตาเยวันนี้ได้เกิดที่จากนั้นก็ย่าจริงอ่ะพวกมันย่าต้องวางใจนะคนตีบีพี่
1: พวกที่เป็นเด็กที่พวกคนนั้นสิเชื่อคำพูดที่นำไปเปลี่ยนพวกนั้นก็รู้นะเป็นเสือสุรายใหญ่สิ่งที่พวกนี้พวกขัดใจอ่ะพวกคนนั้นก็ยังการเกมโซเคนออนไลน์สิเป็นกระโปรงนั้นมันดีสักขาด
0: ย่าพวกว่าวันนี้ย่าคนนั้นต้องการก็ร้อยย้อนเอาฟงสิเราว่าจะปั๊มปั๊มจิกจ๊อกอยู่ตรงไหนยี
1: ่คุยร้านนี้คงคุยเรื่องนี้พี่พี่ที่อันตรายกับเราวันน่ะขณะกูพูดย่าอยากคุยใจกันคนที่พี่อยู่พี่นายนั่นแต่ที่พวกฟัวที่ฟรีไลน์คนอีสานกินก๋วยเตี๋ยวอย่าพูดถึงกันแบบปวกันเรื่องนี้เป็นสิสิทุกอย่างคนอาการนี้มีคนเดินสั่นเลยอาจจะดีสักค่ะ
0: ย่าอย่าพูดนั่งพี่พี่ติดกันอาเกิดนะคนอาโอเคเอาอาเกิดไปเรื่องตะกี้ร้ายน่ะเรื่องอย่าพูดชอบพูดนู่นนั่นตั้งใจกันนั่นนู่นยัยจะการังไงน่ะจะปากันตายจะทาวานุจะปากันคนตายไอ้ยาเวียวพี่อุบีไอ้คนสาขิตจะเอาแม่ตั้งคุย
1: ยามมันไอ้ยานี่ยามมันมันตัวคนนี้นั่นเมียงามนำมาคุยเกี่ยวคนนั้นคนนั้นคนนั้นกับวันโซเกน anytime สิกะกาวันเป็นไอ้ยามอินเทอร์เน็ตเอาวันบีสักขาด
0: ยาอย่าบุญนังกันช่วยเจ้าก็แก่ไปอย่าบุญนังเซฟยาอย่าฉัน
1: ไปแยกกินไก่ยันเองพี่พี่จังไก่อย่ารู้ยังมาคัสตอมสติบียูบีบุกินกับวันเดทโซเกนโอ้ใส่กี่สิ่งไอ้ยานี่แม่บุญดังเงินใจวิอันตะตัวร้อยใจนะ
2: Oya, ang customers na ako de POB ake akapong na de prepaid meter. Kama ako ng kay ni kapoy ami tokens online sim and kapong na ami Visa card. De PC imeno oh etauroy intay na ako. Kawa ang website POB at www.pub.com.ki or na kun de customer portal ibukin na. Yaya mkarang na. Kupus.Kupuero, imet yung bawa. Dito kina ko yun na wanda makuri yon tinamba at 344 ibigino po kam. Kamko na naman nori at updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.